แววซึ่งแต่ละนี่กับที่โชว์เอาไปไว้ในคันเนาะมาจะทำด้วยกันสุดแห่งชู